Hello, Sydney จะคุยว่าหลอนหน้าสดสนนั่งก็อ๋อแต่เจ้าแคนเบราจะหลอนหน้าที่มาเลยกาตัวสดสกุลจอ The Melbourne จะฝั่งดาวฉันรู้สดสกุลชี้เทียนดาวขอบ้าจะฝั่งดาวฉันรู้สดสกุลเป๊ดดีกรี

0: SBS Audio，
1: 你 play SBS Audio， 这里好个三弄。
2: 了解澳大利亚，准备好了吗
3: ？SBS
4: Chill，SBS Pop Asia， non-stop Asian pop。
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है。
7: Far from the partisan politics。
1: เราได้สื่อสารชาติจากหอลู่ลองเต้าเต้นกับจะเลยขอกันเนี่ยเทียบลองเต้าได้สื่อสารกับว่าชัวว่าม่วนเต้าอยากจะก็ใส่ Download SBS Audio App แล้วอย่าทิ้งตอนเด
0: SBS.com.au/audio

0: เตาแท้
1: ยากเ
0: กอยังยังใหญ่ยังหมกกองรถคราบมาใหญ่เฮ็ดได้ชื่อช่วยให้เราจะเซอร์วิสเอก็อยู่ต้องหมกกองซึ่งละมาจ้ะ
1: ยาละมายาไหมแต่ชีก็อัวก็เลยก็แจ้งก็หลุดที่เลยเจกูเริ่มมากูจังมูแล้วพอคอมเพติชันเนี่ยตะขาเตะก็ได้ชีก็เจอสปอร์ตได้ชีก็เจอวอชิงตันก็เจอสักเกอก็จะเคลียร์แล้วก็จะมั่วคอรีสันเอก็ยังมุ่งสั่งนายะก็จะโอลชีสละก็จะมั่วคนเอก็เก่งเก่งก็อีช่างซึ่งก็จอดเจนะนะอยากเขาคุณเนื้อจังก็ต่อจิตต่อช่างละมาอีช่างเนี่ยก็มั่วคอเด็กกูมั่วป้ากูยังมุ่งดอกเลยใจฮิสังก็จิตสังก็ต่อคะแนนละแต่สิ่งก็มั่วก็นู่นแต่ก็โอกาสตายนู่นนายะเด็กก็มุ่งก็มุ่งเก็บเงินนะเจ้าก็มุ่งชิ้นชี้เจ้าถ้าทุกคนใจรู้ที่เราจองใจเราหูก็ยังก็ได้เลยใจยังอีทุกพงยี่ออทุกพงยี่เป็นใจอีป้าใจว่าเสาร์ที่ยังก็มองหาคอฟฟี่โลมองใจรู้ที่สมองตาเราชิดถัดไปเอาชีมาเจนึกว่าเคยเราเ
0: จอเถอะขอเช็คก็วันนั้นเที่ยวอยู่นะพยศชูมัวจะสกิลส์เราขอเราลูกอัพเตอร์เลยนะเราใช้ชัวใจเราอยู่ใจมองเช็คหมดตั้งหลังลิจารโลเราอยู่มูใจเนาะใจหัวใจสมาเตอร์อยู่ชิญญ์เราอยู่เท่าอย่างอยู่ชมบ้านเราใช่ใช่แต่ชิญญ์แต่อยู่หมู่ตัวฉันเราลงหมู่กองอีเจ้าคงสงสิทธิ์เลยอีเจ้าเจ้าเชื่อกว่ามันอยู่หาบ้านเลยจ้ะ
1: เนี่ยเด็กก็เนี่ยกูเลยมาปุ๊บต้องยังไงอยากเจ้ากูเจ้ากูรู้รถที่นั่นจะมีเซอร์วิสเจ้าแล้วมันจะเราจะล้างรถเที่ยวละแล้วมันรถที่จะรถที่เราลงนั่นไงอยากก็จะมองก็จะมีเซอร์วิสอีช่องเนี่ยตัวที่กูมีสั่งนะเจ้ากูมีลงจะขึ้นที่ชิญญ์找这个龙，接下来咱们社会上，这个帮要不了哪个了？社会上靠上他个木在接个这里，起码他能那个落了地，那可能你讲讲，还有叫话朋友了哈，是啥个？接下来古木有看了，接下来古木落靠了，你去尿的啊？但是好像咱们个社人落下了靠个，这个社人木有就看了靠，那是你看叫木着来接。เนาะว่าแล้วก็อีอนุสอีเนี่ยนุสเจติดต่อเลยเจก็ใช้ชิงลีลีนั่นแหละได้ชีเราก็จะเซฟเรื่องแต่ถ้าก็หมดใจเก็บก็ได้ชิมตั้งนั้น
0: แต่สิจะเช็คก็ว่าเนาะจีบเอาแต่อยู่ว่าจะก็อยู่ใจต่อไอ้ไซส์ช่องใจก็เนี่ยต่อคุณภาพก็ใช้หมดตั้งนั้นอยู่เทียก็เนาะเซฟตัวอยู่เทียนะนี่ก็ช่วยยาจะตื่นละยาอยู่อะไรใจอยู่เทเลยต่อจาก quality medium range นะก็ร้องสีแท้สมดังเลยอยู
1: ่แล้วมั้ยเยอะก็เด็กก็ใส่เจ้าสีซื้อนะก็จุดป้องเกลือก็จุดป้องยี่ลีอาเปิดเสียดจิตเสียนะเขาเสียรู้อย่ารู้รู้ที่จิตเสียนะตัวเดียวนี่ยังเปิดเสียดจิตเสียนะมันนี่ยังยากรอสุนี่จิตจะขอเดียวก็ยังใจมันเด็ดเดียวนี่มันทำได้ก็还有个药叫白吃了的好呢，你去吃啊，吃十个呢，也六十天个木继续到累呢，跟着继续到到，到的你就看你吃继续上，个药就到去吃了一个十个呢，那就白吃十个呢，到路上很难，也个药叫 mid range 呢。
0: 好的，有包了，他们就在清白营业叫 spa 了，是的，很在的那一路吃几嘛。
1: 这个包了吃，路上好些，一路能够去吃啊，都白吃呢。เจ้าตุ๊จิตต์ต่อคอก็อยู่ว่าเราก็เจ้าตอนจีรุ่นเชียก็หกก็รู้แต่ก็ตอนจีรุ่นจงเชียก็หกก็เท่าตัวปลาก็ตัวเนี่ยก็หกก็เท่าก็ต้องป้องในชีเซนซีเท่าแต่ก็ตีรุ่นเราต้องจดเสียเลยขึ้นยาเต็มเลยเจ้าขึ้นยาลิปโรชิปัวจะเพิ่งยี่กันก็เจ้าอ้อปัวเป้ปัวแต่ที่จะโรชิปัวนั่นจะในเนื้อจ้ะเท่านั้นว่าในชีชดจ้วยก็จะตัวหนึ่งรองด้วยก็หมดตอนรุ่นที่หมดจังด้วยในความคิดกี่จะรู้เที่ยวแล้วใจก็หมดปอแล้วใจเขาคิดกี่นั่นมาหนึ่งจมมุ่งจะจับซะรู้ที่มันจะจังซะไปหมดจังชิดสักขันเลยไปรู้เราล้อชิดสักขันเลยจีไปจิตใจมันอยู่รู้ไปจะติดเสียไปรู้กี่กันก็กอดเสียแล้วก็จิตเสียสิเกี่ยวนั่นจีรู้ไปรู้รอจียิ่งเก่งเกอร์เลยนะไปในธรรมดาสิจีไปรู้เราล้อชิดหมดอยู่ชีรู้รู้เที่ยวนั่นก็ไปจิตเสียเขาจะจะหนุ่มเงี้ยนึกอยู่ว่าเจ้าชีก็ร้องให้มากูจะพูดอย่างไรใจมันจะนั่งก็ไปคิดเสียเจ้าชีเถอะเขาอีอย่างสิแต่สุดท้ายก็อยู่ว่าจะเนื้อกี่สุดท้ายเขาจะเนื้อรู้กี่เนื้อนั่งก็ไปคิดเสียตัวรู้ว่าเนี่ยน้องก็เสียแล้วก็ตัวจิตเสียนั่นมาเนื้อเขาใจเยอะกว่าหนาสุดนะเนื้อแต่จิตเนื้อจิตใจเนื้อจิตใจเดี๋ยวรู้ที่ไปคิดเสียนั่นจะเนื้อหนาลีออกกิโลตัวไปกิโลนะนั่นสุดแต่สุดท้ายถูกก็เก่งเลยใช่ชีโปรแกรมสุดสิ้นตกเลยก็เลยแกก็รู้ตอนได้นั่นนะแต่เลยอีโลสเชก็หมุนเชก็หมุนจังจ๋านะตอนแกก็เก่งนะส่วนในอีกกิโลกิโลเชนินต่อ

0: 哈。第三点，要个阿东能阿路是一样个，一个多大街路北街车，哎，多大那街路高车的，第六条街路北街车么着着，能不能摸得着？记得可能。
1: 那这都是些路啊，拆个弯了呢。
0: 可见人那么高哇，你们到跨的啊，压力的，但是那街路就是铁的，像就那 full electronic 了呢，这更多大是这更有去高楼的铁了。个跨境整个设备的点那些。ก็เซเว่นลุต่อลุทีก่อนในช็อตเซตก่อนในช็อตปลาทุกข์ก็แจ้งมันติดจังแล้วก็เตี้ยไปแจ้งจังให้เขาเป็นกี่ขายยี่จอกกระลอมไปเลยสมองยังก็จุนแจ้งก็ลุทีจังแจ้งก็ลุจ้อเนี่ยนะก็จะเชนก็ตัวเนี่ยนะแล้วลุทีเนี่ยนะก่อนในช็อตสองสิเตี้ยคนในอ้อคนในอ้อก็จังแจ้งสิเจ้าก็อีอ้อลุทีเตี้ยก็จะมุสเซเว่ยจอดถ้าที่ก็มุสเซก็จะมุสเซเว่ยจอดเจ้ก็จะจอดจะลิ้นร่องก่อนหนึ่งชิ้นช้าเซ็กซ์จีหนึ่งชิ้นมั่วจีหนึ่งชิ้นยั่ว
1: พอให้จะติดช้อที่ได้หอบเลยร่องหมอนแล้วใจอยู่มั่วจะสั่งเราร่องอยู่มั่วใจนั่นอยู่ตอนบ้านได้เฉยจะเลยนอนหมอนแล้วจะเลยจะรู้สารเราชื่อจะหนึ่งใจเช็คกันบ้าง
0: เยอะก็เยอะก็อยู่มั่วใจอุ้งชี้ซึ่งในหลายๆเดือนใจสั่งชงซึ่งในยาในใจก็จะมั่วอินยศมังอินศมังไปเจ้าซึ่งในใจก็มูก็ชิโนรโนมาก็ชิโนรโนมาจะจากก็มูสุนันท์ชิมาละชีหายก็เด็กก็ยังอวลิเปกูอวันก็ยังมูสังเกตนะยังก็มูแจกิลีชีสังมันก็เกาะสังมันเจก็ชิโนมาจะเถอะเจก็ยังจุ่มบาเดียก็อีสมองนะก็ชิโนก็จะมองนะเนื้อจุ่มไล่เดนเนี่ยอีโปรแกรมอ่ะแล้วหัวคาบนั่นนายมาก็รู้เจนะมานี่อีสมองนะนี่นี่เป็นอีโปรออโปรแกรมจะขับนะเจนี่จีนะเจก็จะไล่รองอ่ะเจก็ไล่เจก็จะพูดทอเลยเจก็ก็ยิ่งป้อมบาดเดี๋ยวเลยมั่วเลยจะขึ้นแล้วก็ดีแล้วก็รู้ชอบรองเดี๋ยวก็เขาอีจอมนะเจนี่อ่ะกายสมองดอสมองนั่นไงเจก็จะไล่ทึ่งๆเจก็ถึงก็เจก็จะโน้ตทึ่งๆก็จะเช็ปลาแล้วก็จะนอจะไปเจอรถที่นั่นมาถ้าก็เช็ปลาเจก็จะตาวละเจก็จะนอแล้วนี่ก็รู้เจนั่นเองมุจิป้าแล้วก็จะแข็งเลยนั่นไงเป็นยังไงที่ใช้ปลาล่ะจะสมองก็จะนอแ
1: ต่เลยยังแค่เสียสมัยแต่อยู่นอหมอตามันอยู่ชุดเต้าเชาะตัวเขาแต่อยู่ลึกใจในหม้อจะเมตาบอลิซึมยังมูร่าร่องหม้อเดาแต่ยังแต่ก็เอ็กซ์ไซส์สุดใจเท่าจริงนอจะร่องหม้อนี่มันตัวลึกใจได้กินในเวิร์กอินดับเบิ้ลจะร่องหม้อจะคาร์โบไฮเดรตหรือก็ให้เราโปรตีนหรือก็ให้ในพอจะcomplete form ยังบาดซีนอหรอสุดต่อ
0: ในหม้อนี้จะ substitute ที่มีคอเดนนะยังจะน่าจะหอมที่หนึ่งมวยจะละหุ่นหนึ่งละอวยตรงนี้อะไรจะบิสกิตแล้วก็นอกนั่นแหละหนึ่งมวยหอมแต่ก็รู้เจนมาหนึ่งหอมชุดตะกัวตามอะไรซะอีเล็กก็จะปลาอย่างหนึ่งมวยหอมแล้วก็นอกพอก็นอกเอก็การออกซิสไซน์นั่นมาขณะก็จะเทรนเนี่ยยังก็จะเทรนก็จะมุ่งจะก็จะนอกซึ่งหนึ่งชิ้นแล้วก็จะมุ่งเทรนจะถูกก็มุ่งแก้รูปที่เนี่ยก็ชอบนอกยังก็รูปล้านหนึ่งนอกหนึ่งชิ้นแล้วก็เทียในมุมถนนจะก็ลุกล้านเลยในมือจะของจะมุ่งสีแล้วก็ลุกเจี๊ยบนั่นน่ะถูกก็จะลุกที่ก็จะสีอย่างนั้นนะเจี๊ยบถูกก็นอกเกมมอจะหนึ่งจอกสินะหนึ่งชิบะก็เลยอ่ะจะของนั่นจะเนี่ยจะเทรนก็ลุกเจี๊ยบนี่พาเอาเทรนนิ่งอ่ะนี่จังเหร
1: ออยู่อยู่ประตูไก่อีจ้าเทคนิคได้ชิลปะอยู่เท่าไหร่แต่อยู่เอ็กซ์ไซส์น่ะเราอยากอยู่มุ่งจะชั่งดอกมันจะให้เขาใจเราชั่งดอกงก็เท่าไหร่ป้าต่ออยู่แล้วก็ช้ามาตั้งหลังตัวอยู่รู้เจ
0: ๊ก็จริงๆเดี๋ยวเนื้อก็จุกก็ป้อคนเนื้อธรรมดาเลยกูให้หน่อยอีสมองเด็กก็ป้อกันนอกจากรถจะมองแล้วก็เจ้าเส้นอะไรอย่างเจ๊เนื้อมันต้องต่อยเท่านี้เจ๊เนื้อมั่วคอเดียก็เจ๊เนื้อเดียนะเจ๊ก็รู้เจ๊เนื้อบิวเลติกแอซิดนะอย่างเจ๊เนื้อเด็กก็จะอยู่เจ๊เท่าแล้วก็ตัวลังเท่านั่นนะอย่างเจนเนอร์มอจะรอดจะมอแล้วก็นอไอ้ก็อย่าลังก็จะลังชอบตัวก็จะชอบมอดอีเจแต่นานาอย่างเจจนได้มาเนื้อจู่เดียลิตาได้ให้ trial error นานาอย่างแล้วเขาเดียอีตัวหนึ่งเนี่ยใจเงียบแต่เด็กก็จะขันเดาเลยนะเจก็จะหังเลยนะกันเจลีลีกูใจก็จะสมองมาก็จะลีชีแต่นะเจตอนนี้ก็มาเรื่องมุ่งเชื่อก็นอยไปแต่มันตื้อในใจลงป้าตะก็อยากก็นอเนี่ยในใจกูนออยากกูนอในใจก็นอก็ได้อีลูกเจนันเยจันเนี่ย
1: ก็แต่ก็ได้หมดใจตอนเลยทศชงนะแต่ฉันก็ว่าเอ็กซ์ไซส์นะใช่นะซึ่งจะว่าเลยสมองเล่นแต่สบายแต่ก็หมดทศชงเลยงั้นก็หมดปมเล่นแต่ตาเลยแล้วช่วยน้องทำได้แต่ใช้ก็หมดชีตเลยจากสบายเ